0: ครับโทรเองโทรเอง
1: อย่างโทรเองครับ
2: อันนี้ladder 22 is in route with 3